0: ง่ายขายกันยังไงเรา
1: แม่ครับ
0: แม่ครับยิ้มเฉียงโซ
1: ่แม่ครับ